ตังหาต้องอาคลิปุนันตังหาต้องอาคลิปุนันบาบาต้องอันดาดาลากาลิสบาบาYour Excellency, the ceremony is concluded.